0: พ่อทำพ่อแค่ทำได้สิ
1: ขอบคุณครับท่าน
0: Falcom, can you please reply 0R on this Jovan call? Thanks.
1: Okay.